0: ซอยผมเนี่ยต่อครับ
1: แม่งยังละมักทิกนี่
0: เมื่อบาทเตือนนี่ลูกเสียเมียหายเมียอุ้มลูกน้ำบูเบาลัดหาสองมือสามมือ

0: ี้เนี่ยตายมันก็ดี
1: เอาดีแนวใดเดียวนี่แม
0: ่ดีตัวไม่เสียมอดแดงเนี่ยเกียร์เพี้ยมามเขาแม
1: ่ห่วยมูมีแต่ดีตายแม่ไม่ใช่อาจารย์วิเตปากอาจารย์จะบอกว่านี่

0: จะข้องกราบข้องไหวมึงมาเตี๋ยไปข้องแรกดีดี
1: เอาดีเขาเรื่อยๆหุ่นเบิ้งเสียงเพิ่นปนแหงแหมๆลง
0: เสียงแกนี่กินแกงไก่ชื่อน้องแม่ทมดี
1: จะมันดี